0: บซึ่งตุบาโดยสะพานอินเตอร์เทคโคชิออนดุปกติคุชิสระตุมุสตาฟิมดิฟเฟนดิเบลตามมอยทวิตเตอร์ฟังคุลิสลามลอยตัสเซลล์ยิคุยบาลชิกาตัลอัมมาคาริมัลอัคลาห์สุยันตุบิสัลลัลลอฮิวะสัลลัมดุยคุณเนกขัมนามิบานิโคยตัดกันตัดกุคุชิจุดุชิจิคุมลามุคตัดกอนยาลาสุนุบอรัมดัฟกันนี่วะคินวะอินนักละอัลลาคุลฟินอาซิมมัมลาคตัดกอนคอนเมนิโกร์โกร์นี่ซักชิลูบาห์ตะรากัลยาลลาดักยาลลาเดนเนนะوتزود فإن خير زادي تقوى يدل لهم نخدم ديو ندم ديو بل دي موي گن يالا كون كيب كو خامي سيب سيرن تو بانغا تا نيك جيجين نانغا تين كو تي يوم صراط المستقيم لول بتيكو رك ني نكو واخ بيس بني روي تي سخ مون سخنا مريم جاريه الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
1: بدر علينا